0: ถ้าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเบรกขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย 7-Eleven บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาร์เซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างของทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

เดินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเช่นเพลงไทยลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนะเวลาดีกับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะการผู้ฟังก้าไปที่เว็บไซต์ www.vr887.com สำหรับช่องทางทางเว็บไซต์ฟังกันได้ทั่วไทยเลยทีเดียวครับการผู้ฟังแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงคิดถึงครับนะโทรเบอร์นี้กับ07481205กระผมยินดี

กรกฎาคม2569ครับนะช่วงแรกของรายการหมอบความสุขหมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันก่อนครับวางงานเพลงของสยสยสายันสาฝันใจคนเดิมรักสายันน้อยๆแต่ขอให้รักสายันนานๆฟังครับงานเพลงกราบเทิดเลี้ย

ครับท่านผู้ฟังครับเทิดเตรียมจ้าครับนะเป็นอันเพลงก้องโซโยโซโยซายันสัญญาเวอร์ชันอีกเวอร์ชันนึงครับท่านผู้ฟังเพลงนี้นี่ครับท่านผู้ฟังจะต่อในถึงค่านิยมก้องสังคมไทยในอดีตครับนะที่มีความผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตเกษตรกรรมครอบครัวนะโดยบอกเล่าเรื่องรายละเอียดการตามหาเรียมครับท่านผู้ฟังบอกกับเรียมเนี่ยกับคนเจอเรียมให้ละถึงความล่วงในเมืองล่วงว่ากันพนันครับนะให้กลับมาสู่บ้านเกิดจังหวัดสุพรรณบุรีครับนะเผื่อไรครับเผื่อสืบทอดมรดกและกลับมาดูแลครอบครัวบ้านมุมมองความม่วงใหญ่กับท่านผู้ฟังถ้าจะว่ากันไปแล้วนี่กลับท่านผู้ฟังถ้าไม่ก้อนขานิยมโตต้านการลุ่งแซงที่กับนั้นจะต่อเน้นถึงศาสนาของคนหลุนแต่แรกหรือว่าคนหลุนเก่าที่มองว่าเมืองล่วงนี่กับเป็นสวรรค์เมืองกว่าที่โลกตาที่เต็มไปด้วยสิ่งโลตาอันตรายและดึงดูดให้ผู้คนลุ่งลืมทิ้นท่านกับท่านผู้ฟังครับมอบความสุขให้กับทุกท่านช่วงแรกของรายการวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังมากๆครับที่โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะเริ่มกันด้วยไส้เล็กครับท่านผู้ฟังที่โตกันเข้ามาจากบ้านนำกระจายปีรงครุฑและทีมงานซึ่งประกอบด้วยคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบ้าบ้านชายคลองและก็คุณน้องเลยใต้ที่ซ่องวันนี้อยู่ที่ส้นตูนกับด่านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาพี่เป็นและก็คุณพี่นงนี่ก็กวางกันเป็นประจำเลยทีเดียวกับนะใต้ที่สามวันนี้คุณพี่พลกับอยู่ที่ถนนราชุทิศหนึ่งซอย14ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับใต้ที่สี่นี่ก็ล่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสโทรกันก็มาพูดคุยสนุกสนานเลยทีเดียวครับนะชายที่5ครับนะจากอำเภอสิงห์นครคุณหนองชายคุณหนองชายครับนะก็ได้โทรกันเข้ามาแล้วเช่นเดียวกันชายที่6คุณหนองเศร้าครับอยู่ไม่ไกลนี่อยู่ที่ไหนกับหมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายและสุดท้ายช่วงนี้ไส้ที่7ครับนะคุณพี่นุ่นชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับที่ให้เกียรติโตกันเข้ามาขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ท่านรักครับนะมาหมอผ่านเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ควงกันโตอย่ารอกันช้าถ้ากันนานฟังงานเพลงก้องเจ้ายิ่งลูกถุงฝนธนะชื่นทนครับนะเรารอเข้าลืมแนะนำมาจากคุณน้องติ้วทีมงานพี่ดวงครุฑ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้กังปัญญาจากสถาบันกับนะไม่ว่าจะสถาบันไหนก็แล้วแต่เกิดการรับรองความรู้ความสามารถทางวิชาการกับเพื่อจ่ายประกอบอาชีพแต่ในคณะที่ปริญญาใจกับท่านผู้กังเป็นการยอมรับตั้งความรู้สึกความผูกพันที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตรวมกันนะเป็นการให้กำลังใจดูแลในยามที่เรามีความทุกข์ประสบปัญหาจนกระทั่งว่าเรียกว่าปัญญามันกันกับท่านผู้กังแต่ว่าปัญญาใจนะมันก็สำคัญไม่โดยหน่อยไปกว่าปัญญาที่ได้จากสถาบันกับท่านผู้กังจะไปกับงานเพลงก้องแฮปมาเสน่ห์สิริพนมไปพงครับนะปัญญาใจมอบความสุขให้กับทุกท่านและกว้างขอบคุณมากมากคุณน้องติ๋วและคุณน้องแต้วที่มาไปลงครุฑไอเกียรติแนะนำกันเข้ามาอู่ซ่อมให้กาจวิทย์บ้านบางด้านกับท่านผู้กังที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นเหลืองก้องเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กังให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องก้องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรครับนะท่านผู้กังใจบริการกันได้ที่อู่ซ่อมไม้กาเจวิทบ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคลาสู้นกซ่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกครับนะตัวไปได้ที่อู่ซ่อมไม้กาเจวิทบ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ่องคลาที่นี้จำได้ครับท่านผู้กังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้อย่างเปอร์เซ็นแม็กไม้แม็กมือช่องให้บริการตั้งทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายางกับโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่กับนะในส่วนนี้ปลาฟรีกับไม่มีเหินไข้และไม่จำกัดจำนวนกลางใช้บริการกันได้ที่อ้ำอย่างยนต์โลแม็กซ์สงขลาถนน30เมตรตำบลโครุบจางอำเภอเมืองสงขลาครับศูนย์9อก9 2 5 5 3 6 3ท่านผู้กังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารนานโดยน้องอ้ำครับท่านผู้กังที่ไปใช้บริการบอกกับตั้งร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบงานเพลงที่ท่านผู้กังให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาได้ควังกันโตครับอย่างอยู่ที่บ้านน้ำกระจายกับนะวันนี้พี่ร่วงครุฑแนะนำงานเพลงวันว่านกับงานเพลงก้องทุนทองใจก็ไม่อยากให้ท่านผู้ฟังต้องรอจ่าท่านานควังกันเลยกับการงานเพลงก้องทุนทองใจเธอรู้หรือเปล่ามอบความสุขให้กับทุกๆ

ผู้ฟังเราคิดถึงรักใครนี่ครับท่านผู้ฟังถ้าง่ายกันไปไม่ได้เจอหน้านี่ถือได้ว่าคิดถึงซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตมนุษย์ครับท่านผู้ฟังจบไปกับทางงานเพลงของสยสายันสัญญาฝันใจคนเดิมรักษายันน้อยๆแต่คอยรักษายันนานๆกับงานเพลงคนชื่อเดือนครับนะขอบคุณมากๆพี่ลงครุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณน้องติวคุณน้องแป๋วคุณน้องเบ้าบ้านใจครองและก็คุณน้องไล่ครับนะขอบคุณครับขอบคุณไปยังคุณผีเฒ่ากับอยู่อำเภอสิงห์นานครนะก็ได้โตกันเข้ามาเสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงบอกว่าเพิ่งกลับมาจากวัดวันนี้วันพระครับในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งกับข้ออนุโมทนาสาธุด้วยกับนะสาธุครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้กว้างกันโตอย่ารอกันช้าจ้ากันนานนะมาถึงคุณพี่เพ็ญคุณพี่นงอยู่ที่ไหนกับอยู่ที่ส้นตูนตำบลโครูปช่างอำเภอเมืองสงขลาพี่เพ็ญให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามาก้องธิดากับจากใจสาวลาวแล้วต่อกันด้วยงานเพลงที่สองก้องสุรพลสบัดเจริญหัวใจกับหัวใจบันเทิงกับหัวใจผมว่างแนะนำมาจากคุณพี่น้องส่วนตูนเช่นเดียวกันสองงานเพลงมอบความ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญครับนะหัวใจผมวางหมอความสุขให้กับทุกท่านครับขอบคุณขอบคุณมากมากครับนะคุณพี่เพ็ญคุณพี่นงอยู่ส่วนตูนตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาครับให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดี๋ยวติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องกล้า081 3574 5โทรไปได้กับนายสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องของเครื่องกรองน้ำครับท่านผู้กวางเยียวคอดเวรุ่นนีโอพรัสครับตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กวางซื้อกันตอนนี้ครับท่านผู้กวางเปลี่ยนใส่กองไอฟีครับถูก4เดือนเลยทีเดียวครับนะบริการลังการค้ายครับให้ฟรี7ปีด้วยกันครับนะแล้วก็ติดตั้งให้ฟรีครับท่านผู้กวางท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะผมจะให้เจ้าหน้าที่ไกว้ค่ายไปสาธิตให้พี่ถึงทีถึงบ้านเลยทีเดียวโทรกันเข้ามาได้ครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กว้างกันโตครับนะมาถึงคุณพีพรกับตะนนราชอยู่ติดหนึ่งซอยทิพย์ที่ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะวันนี้พี่พ่อในเกียรติแนะนำงานเพลงก้องปุ่มพวงดวงจันทร์ครับนะห่างหน่อยถอยนิดครับแล้วก็โต้กันด้วยงานเพลงถึงท้องของเย็นจิตพรเทวีสร้างกลุ่มลุยไล่อีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆการฟังพร้อมๆกันเลยครับ

กราบท่านผู้กำกับงานเร่งกล้องเย็นจิตพรเทวีครับนะเศร้าทุ่งลุยไล่มอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณมากๆคุณพี่พรครับอยู่ที่ถนนราชสุทิศ1ซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาเดินทางมาถึงใช่ที่4ล่วงจำนานท่านผู้อาวุโสครับโตกันเข้ามาคุยกันทุกปากทุกก่อทุกใจเลยทีเดียวครับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงครับแล้วกำชับกำชาบอกว่าอย่าลืมอย่าลืมหมอไม้กำนองตานทีมงานหมอราชบัตรสงขลาคุณน้องน้อยอยู่ที่ถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาล่วงจำนานบอกว่าอย่าลืมให้พี่กวันเทวพี่แก้วันเท่าน้องชายสิงห์นครพร้อมทั้งท่านผู้กำลังติดกล้องรายการเพลินใจไปกับวิทยาแล้วอย่าลืมนะใช่ก้อยชักช่องสามรังด้วยความยินดีกับไม่คัดกองไม่คัดใจกับไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงของสยสยสายันสัญญาฝันใจคนเดิมรักสายันน้อยๆแต่ก็รักสายันนานๆฟังพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงเฝ้าไข่ไกลเตียงครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับจันทร์ประกวังกำวาจากน้ำตามาเป็นเพลงนี้กับจันทร์ประกวังน่าจะไม่ถึงการนำความเจ็บปวดหรือว่าความเสียใจความผิดฟังหรืออย่าเถื่อน้ำตาครับที่เคยลังเลจากเรื่องราวหลายๆในชีวิตนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนพลังงานลบให้เป็นพลังงานบวกกับจันทร์ประกวังอ่านเพลงของโซโยโซโยซายันสัญญาฟันใจคนเดิมครับนะจากน้ำตามาเป็นเพลงครับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณมากๆครับนาร่วงจำนานท่านผู้อาวุโสได้แนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับท่านผู้กว้างเวลา12นาฬิกากับอีก2นาทีกับท่านผู้กว้างขอบคุณมากๆที่ท่านผู้กว้างอยู่เป็นเพื่อนและหลับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้กว้างทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งเพลงเก่าเพลงใหม่ครับท่านผู้กว้างจบเพลงไหนครับนักร้องยิ่งนักร้องใจแนะนำกันเข้ามาได้074810055ครับนะยินดีครับที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับท่านโอ้ช่องไม้กาเจวิตบ้านบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์กับนาทุกรุ่นทุกเกียร์ครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้พานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใช้กล้องและยังให้บริการให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเลยทีเดียวใช้บริการกันได้ที่อุตสาหกรรมกาจวิตบ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องคลาสู้นกซ่องซี่ห้าหกตองอ้าก็หกครับนะตู้ไปได้ที่อุตสาหกรรมกาจวิตบ้านบางด้านสำหรับอามยางยนต์ล้อแม็กซ์ช่องคลาที่นี้จำได้ครับจันทร์ประกวังไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปิดเทรนแม็กไม้แม็กมือโจให้บริการตั้งศูนย์ท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายยางกับโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไหมในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเหือนไข้และไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้กับนาทีอ้ำอย่างยนต์ล้อแม็กซ์ช่องคลาถนน30เมตรตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคลาศูนย์96 925 5363ท่านผู้กว้างโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนามบริหารนันโดยหนองงามครับท่านผู้กว้างที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับท่านผู้กวางมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันโตอย่ารอกันจาถ้ากันนานมาถึงคุณนงชายอำเภอสิงห์นครกำชับกำชาบอกว่าหมอไม้กับเบาบูปอทีมงานหนูเกียรติว่าคำร่วงจำนานท่านผู้โอวูโซและท่านผู้กวางที่กวางอะไรการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกลับหนาไม่กัดกองไม่กัดใจไปกวางพร้อมๆกันเลยครับอ่านเพลงก้องพงแผดฟันผู้โทนกับงานเพลงชวนนองชีกเรียนครับ

กรับท่านผู้กองบางครั้งเนี่ยกรับนะคนบางคนเนี่ยพูดจ้าฟ้านป้าจ๋ากรับท่านผู้กองตรงไปตรงมาไม่ว่านกับแต่ว่าบางครั้งนี่ก็ดีกว่าคนที่พูดว่านๆชวนลงเลยกับนะแต่นั่นแหละกับอ้าความจริงใจไม่พบไม่เจอกับท่านผู้กองรักคนปากมากครับนะงานเพลงก้องพงแปดฟันผู้ต้นหมอความสุขไงกับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณมากๆครับนะคุณนงชัยอำเภอสิงห์นครในเขตได้นำกันเข้ามาครับนะหมอความสุขไงกับทุกๆท่านได้กว้างมาหมอบ้านเพลงหมอความสุขไงกับทุกๆท่านได้กว้างกันโตที่แนะนำกันเข้ามามาถึงคุณนงเศร้าครับอยู่ที่หมู่บ้านธนดีบ้านน้ำกระจายวันนี้เกิดในนำงานเพลงก้องมนแคนแกนกูนฟังครับงานเพลงให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขามอบความสุขให้กับทุกๆท่าน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงของไผ่พงสะทนครับตัวไกลใจหักมันครับนะถึงแม้จะอยู่ไกลนี่กับท่านผู้ฟังใจก็ยังหักมันไม่ถึงว่ายังรักมันมันคงดำรงอยู่เสมอครับนะอย่าคิดอะไรไปมากมายกับว่ากันประนันครับท่านผู้ฟังขอบคุณมากมากครับนะคุณน้องสาวหมู่บ้านธนาดีไอ้เกณฑ์แนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์ครับโรงเรืองอะไรยนต์ไหนบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์ครับนะโรงเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้กองรับสั่งอะไรด่วนให้ตำรุนตามเดียวที่ต้องการโรงเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวณิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081ถ้ามาจัดที่ช่องที่5โทรไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องกล้องเรื่องกล้องน้ำครับตันผู้กว้างเยาะคอดเวรุนนีโอพรัตครับนะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นดีๆกับติดต่างบริษัทจัดขึ้นมาครับนะท่านผู้กองเจอกันตอนนี้กับเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวเดี๋ยวก็ยังบริการล้างการค่ายให้ฟรี7ปีเต็มครับนะติดตั้งให้ฟรีเอาเป็นว่าท่านผู้กองท่านใดสนใจกับนะติดต่อผ่านทางรายการนี้โทรกันเข้ามาได้ผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆไปซาติดได้ฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะขอบคุณมากๆครับนะหมอบ้านเพลงหมอความสุขทางด้านเชียงเพลงที่ท่านผู้กว้างให้เกณฑ์แนะนำกันเข้ามาได้กว้างกันโตครับนะมาถึงคุณพี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาแล้วก็ได้กำชับกำชาบอกว่าหมองานเพลงไงกับอ้ามอย่างยนต์หล่อแม็กสงขลานายจังเวกนายจังกรึ้งกับอยู่ที่ซอยกาวถนนไทรบุรีและหมอไม่ทันผู้กว้างที่กว้างอะไรการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะพี่นุ่นไม่กัดกองไม่กัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงก้องดูซิดสุริยาสักครับอ่านเพลงลูกจางอย่างเราหมอความสุขให้กับทุกๆท่าน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องแสงสุรีรุ่งโรจน์กับจับตัวตีตราจงครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านในกว้างขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะพี่นูนชุมชนระบังในเขตเทศบาลนครช่องคร้าให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาโอโซไม้กาจวิตบ้านบางด้านครับทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังแล้วก็เปลี่ยนใต้พานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมแท็กโลและยังให้บริการกับท่านผู้กังให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องใหญ่หารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรครับใช้บริการกันได้กับนาทีอุตสาหะกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องคราสู่นกซ่องซี่อาฮกตัวงาหรือก็ฮกครับนะตัวไปได้ครับที่อุชมัยกาจวิตบ้านบางด้านสำหรับอาหารอย่างยนโลแม็กซ์ซ่องคร่าที่นี้จำหน่ายครับท่านผู้กังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นแม็กไม่แม็กมือช่องให้บริการตั้งทุนทวงโลเช็คทวงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการครับท่านผู้กังปลาอย่างโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ครับนะในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินก้อยและไม่จำกัดจำนวนครั้งจ่ายบริการกันได้ครับที่อ้ำยางยนต์ลอแม็กซ์ซ่องคร่าถนนจ้ามทิพย์เมตตะมนก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคร่าส่วนเก่าอกเก่าซ่องหาหาสร้างอกสร้างทันผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนานโดยน้องอ้ำครับทันผู้กวางทีไปจ่ายบริการบอกกับทางร้านกันสักนิดถึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางอรันยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่านชิปเปอร์เจเลยทีเดียวครับนะมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันโตครับนะมาถึงคุณผีเท้าครับอยู่ที่ที่น้อยครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครนะวันนี้โตมาได้ท่ายที่8ครับมาจากันสักนิดนึงมาจาไม่เป็นไรครับดีกว่าไม่มากครับนะไปวัดมาวันนี้เนื่องจากวันพระก็ขออนุโมทนาสาธุกับนาบีเจ้านะในนามานเพลงพระกับพลานงานเพลงของพลพิลมและกระโตกันโดยงานเพลงที่ส่งของสุรพลสมบัติเจริญครับนะวันพระยาเวน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับขอบคุณมากมากครับนะคุณพี่เจ้าอำเภอสิงห์นครให้เกียรตินำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กว้างรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรจงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กว้างรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรด้วยในตามรุ่นตามเยอะที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องกล้าครับนะชุด81ถ้ามาจัดที่ช่องที่5โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องกล้องเครื่องกล้องน้ำครับท่านผู้กว้างยอคอร์ดเวรุ่นนีโอพลัสตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กว้างถือกันตอนนี้ครับนะเปลี่ยนใจกรองไอฟีทุก4เดือนแต่ก็ยังบริการล้างการค่ายไอฟี7ปีเต็มด้วยกันติดตั้งไอฟีกับท่านผู้กว้างท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆไปแจ้งติดไอฟีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะขอบคุณมากๆครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กว้างในกว้างกันโตควางงานเพลงก้องเซรีรุ่งสว่างครับนาเจ้าชูไม่ลงและกระโตกันด้วยเศร้าดอกยาตายอรไทยอยู่ในใจเสมออีกสร้างงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่าน

การจากลาก็มาถึงครับนะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการขอบคุณดีเจน้องนึงครับนะขอบคุณคุณร่มไม้กนาทองท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้กำบุตรนึงว่าจะได้ที่กระพมบุตรไปผิดพลาดกระพมข้อไปครับนะเวลาก็มดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนครับท่านผู้ฟังเจอกันไหมในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขปลอดภัยใกล้ทุกคนกระผมวิทยาแจ้งมณีเก่ากั

0: ีเวียโลชั่นผิวใสไฮยาใครที่อยากมีผิวใสจุยซี่แบบนี้ควรลอง
1: เนื้อเบาแล้วก็ซึมไวไม่เหนียวเนินหนา
0: ลด
2: ความคุ้มประจำวันพฤหัสวิงแซบนักเก็ต22ชิ้นเพียง199บาท

สาวเจ้าจงเอ็นดูนี่ก็เป็นชื่อเพลงของศิลปินแห่งชาตินะครับเพลินพรมแดนเป็นเพลงที่2ที่3แล้วนะที่คุณผู้ฟังทางกยคเข้ามาก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับส่งเข้ามา4เพลงไม่มี1เพลงนะครับเราก็จนใจว่าจะหาท่านได้สำหรับเพลงที่ชื่อว่าเรือนหอไม้ไผ่แต่ที่ฟังผ่านกันไปนั้นรักแล้วไม่ลืมของสัญญาพรนารายณ์จากนั้นก็สุบินทิพวัฒน์นะครับคลุยเรียกสาวสาวเจ้าจงเอ็นดูเป็นเพลงที่3นะครับจากการกยคเข้ามานะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันมาอนุรักษ์หันไปลูกทุ่งไทยด้วยกันนะครับสำหรับอาจารย์เพลินพรมแดนกับสุบินทิพวัฒน์นี่เคยอยู่วงดนตรีวงเดียวกันก็คือวงดนตรีของที่เป็นชุมนุมศิลปินชื่อวงดนตรีชุมนุมศิลปินภาษาคนกันเองบอกอาจำรัดวิภาตวัฒน์หรือว่าท่านจำรัดวิภาตวัฒน์นะฮะรู้สึกจะจัดรายการวิทยุอยู่ด้วยนะและก็เป็นสามีของเตือนใจบุญพระรักษาโลดแม็ดเอาจริงๆเพราะว่าเราก็ต้องลื้อฟื้นประวัติตามที่ข้อมูลของวิกิพีเดียนะครับบางข้อมูลนี่เราก็ต้องหาค้นคว้าหาในส่วนที่มันเป็นไปได้เนี่ยมันเป็นไปได้นะครับเพราะว่าอาจารย์สมส่วนพรมสว่างหรือเพลินพรมแดนนี่ก็บันทึกเพลงแรกทุ่งรางนางลืมยังไม่ค่อยมีได้รับความนิยมกันส่วนที่สูงสุดของเพลินพรมแดนก็คงจะอยู่ในยุค2513นะร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องแค้นไอ้เพลินคู่กับนางเอกวิญญาดาอุมารินนะครับหนังของฉลองภักดีวิจิตรในยุคนั้นแต่ภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกที่เพลินพรมแดนแสดงก็คือฝนใต้ต่อด้วยฝนเหนือซึ่งก็เป็นหนังที่เข้ามาฉายแข่งกันระหว่างไทยน้อยไทยใหญ่ในยุคนั้นนะครับของดอกดินกันยามานนะครับอาจารย์ฉลองพอดีวิจิตรก็เลยสร้างฝนใต้ฝนเหนือนะก็เป็นหนังโบ้ก็พอๆกันนะครับก็เรียกว่าเป็น ประวัตินักร้องครูเพลงนะมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับเพลงในยุคแรกๆของเพลินพรมแดนศิลปินแห่งชาติชมทุ่งบุญพี่ที่น้องรักคนเดินดินคนไม่มีดาวอย่าลืมเมืองไทยนี่ดังมากๆต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นเพลงพูดนะฮะเป็นมิติใหม่ของเพลงลูกทุ่งในยุคนั้นข่าวสดๆอติศักดิ์มังกรนะก็เรียกราชาเพลงพูดเพราะคุณสกุลตาลาสมส่วนนี่ภรรยานี่ก็เป็นคนมีเชื้อของคนลาวนะครับก็เลยได้เพลงที่เป็นเพลงแปลกๆเข้ามานะก็เรียกว่าท่านก็เคยเชียร์คณะลำวงคณะตาเหมือนอยู่เช่นเดียวกันนะครับหลังจากสตานิวิทย์ทยุยานกรอกอาจารย์บัตรวิภาตวัฒน์เนี่ยสมัครประกวดร้องเพลงก็เข้ามาสมัครนะฮะก็เรียกว่าอยู่กับวงดนตรีชุมนุมศิลปินของอาจารย์บัตรวิภาตวัฒน์กันอยู่หลังจากนั้นก็มาตั้งวงดนตรีและผู้ที่ติดตามมาอยู่ด้วยก็คงจะเป็นผู้ที่ร้องเพลงสักครู่นี้นะเป็นเพลงแรกที่การกยเพลงที่สองที่การกยเข้ามานั่นก็คือสุบินทิพวัฒน์กลุ่ยเรียกสาวนะมีหลายเพลงนะครับสุบินคนนครปฐมนะก็เป็นเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมาบอกกันบ้างหลังจากฟังเพลงกันไปวันนี้ก็มีชุดวันพระ1ชุดนะครับคุณขอมาจัดให้นะวันพระข้างแรม8ค่ำเดือน8นะแล้วก็ยังมีพี่ชำนาญนะครับก็ขอเข้ามาเช่นเดียวกันก็ว่ากันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับเหล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75
ประจำวันพุธใช่ไหมไม่ใช่หรอกวันนี้วันอังคารจ้ะวันอังคารวันอังคารที่7เหรอจะรีบร้อนไปไหนกันนักหนานะครับอากาศร้อนร้อนตะวันร้อนร้อนฟังสบายสบายกันสำหรับทางด้านของลูกทุ่งเก่าเราชอบพี่ชำนาญขอไอ้หนุ่มนาดอนของสันติดวงสว่างแม่พวงมาลัยไหวพจน์เพชรสุพรรณนะครับก็ฟังกันหลังจากจบในชุดวันพระของบ้านปลายนารายการนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทางด้านของสมหมายคาสุวิทย์บางดานสงขลาและก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับนั่นก็คือร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์นะครับพร้อมทั้งโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาและก็ฝากสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่สิงหนครด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะมาขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการเดี๋ยวตรงนี้ก็มาฟังเพลงประจำวันพระครับอ่ะเราไม่ว่ากันนะครับแฟนเพลงลูกทุ่งเก่าก็มีสิทธิ์เหมือนกันครับดาวลูกไก่ริมกระทะพระกับพรานวันพระอย่าเว้นจากบ้านครับ

พอออกริมรั้วจิกกินเม็ดถั่วเม็ดข้าวเวลามีเหยี่ยวเฉียวโฉบสิแม่ก็โอบปีกอุ้มกลางสองปีกออกคุมพาลูกทั้งกลุ่มเข้าเล้าแม่ไก่จะปลอบขวัญลูกเสียงกรุกกรุกปลุกลูกตอบเจี๊ยบเสียงลั่นทั้งที่ขวัญเขย่าแล้วเคี่ยข้าวออกเผือต่างคุยเหยื่อออกให้ลูกไก่แม่ไก่ไร้ทุกข์สิไม่มีสุขใดเท่าถึงคราวจะสิ้นชีวิต

ขอเริ่มเรื่องเบื้องหลังท่านผู้ฟังโปรดทราบและวาดภาพหิมพานต์เป็นฉากนิทานคำกลอนหิมาลัยปัจจุบันแต่ก่อนนั้นเป็นเขตหิมวันตะประเทศเป็นขอบเขตสิงคอนข้างพระสุเมรุมาตรชาญไกรลาดคิรีเป็นมหานาทีนามว่าสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากตดและจะตุบททวิบาทตักษาชาติมลึกขมาศสีหราชกาซ้อนองค์พระศิวะประทับอาจยอดไพรลาดขุนเขาอีกทั้งเหล่าเทวลิ

ระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอาแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงแดดก็ถอยไม่ร้อน

รินทร์ชาติชวนชมดุดผืนพรมหญ้าอ่อนก้มหน้าเล็มออกรถจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างดังถูกตั้งหอนยังมีพยัคฆ์ตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย้ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้หล่นปลิวว่อนแม่โคก็ยังกินหญ้าเจ้าเสือก็อาเขียวงำมันจะขย้ำแม่โคเพื่อล้มตัวโตเสียก่อนแม่โคจะตาย

จะขยำกินเหยื่อแม่โคเริ่มได้กลิ่นเสือเปรี้ยวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่โคครวญครางหมดหนทางหนีทันสะบัดหางหน้าหันบอกเสือให้พันใจพรแม่เสือเอ๋ยแม่เสือโปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปสั่งลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจักกลับย้อนมาเป็นพักสาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกลอนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปลานี้เราต่างก็มีลูกอ่อนพยักใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อนฝ่ายแม่โคตัดคุ้งมาท้ายทุ่งพบลูกเล่าความทุกข์ให้ลูกฟังแล้วหันหลังวิ่งย้อนโคถือใจสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่วิ่งตามแม่มาสู่ที่เสือยืนอยู่อ่อนวอนแม่เสือค่ะอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้าถือมันกระตันอยู่ตาแม่เสือจงอย่าเคืองคอนแม่เสือใหญ่ได้คิดเลย

จ้าก่อนอานิสงส์อะไรเสือจึงไม่กินคอใช่จะงอไม่กินต่างกลับมีศีลสังวรสัตว์บางตัวกลัวบาปมนุษย์ไม่ทราบใจสัตว์รู้จักพลัดหนักเบาไม่เหมือนคนบางเหล่าศีลกร่อนริมไกรลาดหิมพาน

ายทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนะครับพระธุดงค์กับพรานป่านี่ก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งเป็นนิทานที่ครูไวยพจน์เพชรสุพรรณได้นำมาขับร้องต้นฉบับก็ต้องเป็นหลวงพ่อพรพิลมบุญสมอยุธยานะครับพระธุดงค์กำลังเดินอยู่บนถนนทางหลวงที่มุกดาหารบริเวณบ้านนาเด็กชายวัย11ปีขับรถกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงค์ซึ่งกำลังเดินอยู่บนถนนทางหลวงนั่นแหละนะโอ้ทั้ง35รูปนะครับพระภิกษุและคฤหัสถ์ติดตามคณะอีก5คนเสียชีวิตกันหลายคนนะครับนะก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านกันมาเนี่ยที่จังหวัดมุกดาหารเวลา 13 นาฬิกานะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเด็กอายุ10ขวบนะฮะจะเป็นโรคประจำตัวหรือว่าเป็นเด็กที่เรียกว่าพิเศษทางกรรมการสหวิชาชีพนะก็เรียกว่าอยู่ต้องดูแลจะมีความผิดอย่างไรแต่ผู้ปกครองจะถูกดำเนินคดีแน่ฐานปล่อยปละละเลยนะเนื่องจากเด็กอายุไม่ถึง15ปีอย่างไรก็ตามครับต้องเจ้าหน้าที่ทำงานในความคืบหน้าต่างๆเราก็จะนำมาเสนอในข่าวกันเนี่ยเนี่ยก็พระเหมือนกันนะครับนี่ไม่ใช่พระกับพรานแต่เป็นพระธุดงเด็กโดนรถที่เด็ก10วัย11ปีขับกระบะพุ่งชนขบวนพระธุดงกำลังเดินอยู่บนถนนทางหลวงที่มุกดาหารเนี่ยนะเป็นเรื่องราวของเหตุการณ์เรื่องจริงแต่เรื่องที่แต่งขึ้นมานั้นก็ต้นฉบับก็จะต้องพรพิลมบุญสมยาวัยพจน์เพชรสุพรรณมาขับร้องตามคำขอของคุณที่ฟังกันอยู่บ้านปลายนาอย่างไรก็ตามครับยังติดค้างอีกหนึ่งงานเพลงสำหรับวันพระหย่าเว้นเนี่ยก็ขอกันมาเป็นประจำนะครับก็คงจะตักบาตรทำบุญกันในวันพระถึงไม่ได้จะไปฟังเทศฟังธรรมก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เรียกว่าเป็นเพลงที่4แม่พวงมาลัยที่คุณขอมานะครับกับไอ้หนุ่มนาดอนสันติดวงสว่างฟุตบอลดาราอาทิศักดิ์มังกรนี่ก็เป็นเพลงสนุกๆของเพลินพรมแดนในช่วงเพลงพูดกันในยุคแรกๆกันนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งที่คุณขอเข้ามาทาง08430025560943563991นะครับฟังเพลงกันยาวๆกันมาแล้วก็ต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการวันนี้เขามีเราก็อยู่นะครับเพราะว่าเป็นผู้สนับสนุนรายการทาง VR Radio 88.75 ให้รายการได้สร้างสรรค์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนั่นก็คือสมายคาร์เซอร์วิสบางดานสงขลาบริการซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาสวิตบางดานสงขลาซ่อมได้สบายมากนะครับปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถาม0624565556บ้านบางดานตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนในความปรารถนาดีกับผู้สนับสนุนรายการนี้จากสมหมายคาสวิตมาที่ลุงเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กลองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันฮะถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลาลุงเรืองอะไรยนต์074-337-977ขออภัยครับ081-357-4245มาสิงหานครก็มาพักผ่อนแบบสบายๆกันได้ที่สุธาชาเล่รีสอร์ทบรรยากาศสบายเงียบสงบการพักผ่อนนะครับชาร์จพลังสำหรับงานที่รออยู่หรือจะเตรียมเดินทางต่อไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางที่จะเข้ามาสิงหานครต้องการที่พักก็แนะนำนะฮะสุธาชาเล่รีสอร์ท
ราคาย่อมเยาเครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมจากสี่แยกลาพร้อมไปทางวัดธรรมโคตรประมาณ300เมตรอยู่ขวามือนะครับจากสี่แยกไฟแดงที่ศาลาพร้อมก็จะพบกับสุทาชาเล่รีสอร์ทนะครับเครื่องปรับอากาศใหม่เอี่ยมเย็นฉ่ำพร้อมเฟอร์นิเจอร์ในตัวก็ใหม่เอี่ยมเช่นเดียวกันนะฮะเพราะเป็นรีสอร์ทเปิดใหม่สุทาชาเล่รีสอร์ทยังมีตู้เย็นเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะครับมีความเป็นส่วนตัวสูงทีเดียวนะครับอยู่ท่ามกลางแม่ไม้ธรรมชาติก็เรียกว่ามาสิงห์นครครับมาสำรองจองห้องพักได้ที่สุทาชาเล่รีสอร์ท0883958702เอาละครับมาฟังเพลงที่คุณผู้ฟังทางบ้านปลายนาตกค้างกันอีกหนึ่งเพลงวันพระอย่าเว้นแล้วก็ไปเพลงของไวยพจน์เพชรสุพรรณพร้อมทั้งทางด้านของสันติดวงสว่างรออยู่ฟังกันได้สบายๆครับ

ไอ้หนุ่มนาดอนครับจากสันติดวงสว่างนักร้องที่อยู่บ้านเดียวกับยศรักสลักใจจังหวัดพิจิตรเขาเป็นนักร้องที่ประกวดร้องเพลงของรายการลูกทุ่ง10ทิศทางททบ5ช่อง5กันมาก่อนเนาะและก็มาสู่วงการกำลังรุ่งโรจน์ทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาเพลงเก่ามาท็อปฮิตกันใหม่จูบไม่หวานคนสวยใจดำอกคนหักพักบ้านนี้ข้าด้อยเพียงดินนี่นะครับเสียชีวิตกันไปแล้วทิ้งตำนานกันไปแล้วสำหรับสันติดวงสว่างหรือเจเรผู้ทองอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรนี่นะก็เรียกว่ามาลื้อฟื้นความทรงจำกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งขอบคุณไปยังหลวงชำนาญนะครับไอ้กับน้องริมคลองสำโรงและก็สาวปลายนากันอยู่ที่ทางสิงหนครสำโรงน้องริมคลองก็อยู่กันทางบ่อยางสงขลาขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะก็มีอีก4สาย5สายนะครับรอฟังกันอยู่ตรงนี้อย่างไรก็ดีครับก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันอีกนิดนึงสำหรับก่อนที่จะ18นาฬิกาธงชาติช่วง6โมงเย็นสักครู่หนึ่งตรงนี้ขอบคุณไปยังสมัยค่าสุวิทย์รุ่งเรืองอะไรยนแล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250743143357นะครับมาสิงห์นครก็มาพักผ่อนหรือจะมาภารกิจต่างๆก็ขอแนะนำที่สุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่กันอยู่ที่ทาง4แยกลาพร้อมตรงไปทางสิงห์นครประมาณ30เมตรนะครั

ช่นเดียวกันนะครับสบายใหม่พร้อมทั้งตู้เย็นก็เป็นตู้เย็นระดับไมเอ็มเครื่องทำน้ำอุ่นนะก็เรียกว่าบริการเป็นกันเองกันที่สุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการ24ชั่วโมงนะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติแมกไม้ใต้ต้นตาลนะก็เรียกว่าพิเศษนะครับราคาก็ย่อมเยาสุทาชาเล่รีสอร์ท0883958702คงจะทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงที่ทางด้านของคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่สิงหนครนะครับขอเพลงพูดของอาจารย์เพลินพรมแดนฟุตบอลดารากันก่อนและอภิศักดิ์มังกรกันในต้นชั่วโมงที่2ดีกว่านะครับสำหรับหลวงกล่อมหมู่3สถิงหม้อสิงหนครสงขลา

0: าวดีข่าวด่วนอย่าลืมอย่าพลาดอย่าละโอกาสอันดีงามผมขอเชิญชวนทุกท่านไปชมการแข่งขันฟุตบอลนัดยิ่งใหญ่มโหฬารระหว่างทีมดาราหนังแข่งกับทีมดารานักร้องชายหน้าที่สนามกีฬาชั่วคราวทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งจะทำการแข่งขันในวันนี้อย่าลืมอย่าพลาดวันนี้ครับวันนี้เวลาบ่าย2โมงเช้าแล้วก็จะแข่งไปจนถึงเช้า4โมงเย็น
1: เอ้ยพวกเราจะไปดูกันยังไง
2: งงจัง

0: ทีมนักร้องลูกทุ่งลงสนามแล้วนะครับทุกคนใส่เสื้อแขนยาวสีดำนุ่งผ้าขม้าแดงสังทองผู้รักษาประตูใส่งอบและถือเขียวมาด้วยหนึ่งด้ามนะครับได้เวลาแข่งขันพอดีแล้วนะครับสรพงษ์เขี่ยลูกไปให้สมบัติสมบัติส่งให้ชัยยาชัยยาโยนลูกยาวไปให้กรุงศรีวิไลพอดีลูกมาเข้าเท้าสอนชัยสอนชัยส่งไปให้ดาวบันดอนดาวบันดอนผ่านลูกมาหน้าประตูให้เพลินแดนเพลินแดนชุด
1: เข้าแล้ว
0: เข้าแล้วตอนนี้ทีมนักร้องลูกทุ่งนำไป1ประตูต่อ0แล้วนะครับเริ่มใหม่สุริยาเขี่ยลูกกลับหลังไปให้ไพโรธไพโรธเตะลูกยาวข้ามแดนมาให้สอนชัยสอนชัยโมงกลับไปหน้าทุนายเลี้ยงลูกมาอย่างเร็วไวพจน์สกัดลูกไว้แต่ไม่ถนัดครับลูกกำลังชุลมุนอยู่หน้าประตูฝ่ายนักร้องยอดชายหลบลูกออกข้างหลังและส่งให้อุเทนอุเทนยิงทันที
1: เข้าแล้วเข้าแล้วเข้าหมดทั้งลูกแล้ว

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

0: ขอโทษครับท่าน
1: มีธุระอะไรเลือตีฮะ
0: คือผมต้องการสักมังกือ
1: มีแต่มังกร
0: ครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ
1: ่
0: ๆหางยาวๆ มีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและข้าบแก้วรวยทางอาจารย์สักลายหรือเปล่าครับ
1: จะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอ
0: ครับครับอาจารย
1: ์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีสักให้เดี๋ยวนี้แหละ

0: ขอโทษครับท่านคืออาจารย์เพิงพรมแรงที่มีสื่อเสียงโหลงลังทั้งศักดิ์เสกเลขยังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วมีธุระอะไรเลือดตีฮะ
0: คือผมต้องการศักดิ์มังกือ
1: มีแต่มังกร
0: ครับมังกรเจ็ดหัวลีตัวใหญ
1: ่
0: ๆหางยาว
1: ๆ
0: มีหนวกมีเขามีเท้ามีนิ้วมีเล็บและคาบแก้วรวยทางอาจารย์ศักดิ์หลายหรือเปล่าครับ
1: จะให้เอาทั้งหมดเลยเหรอ
0: ครับครับอาจารย
1: ์ได้สิเอานอนลงว่าจะทำพิธีศักดิ์ให้เดี๋ยวนี้แหละ

0: อายาอาจารย์ครับผมว่
1: า
0: เอาแค่หัวเรียวดีกว่าครับอาจารย์
1: อ้าวก็ตะกี้นี้ลือบอกเจ็ดหัวไม่ใช่เหรอ
0: คือผมเพิ่งคิดไล่ว่าหัวเรียวปะเปียวว่องไวไม่เกะกะมึงเจ็กหัวเวลาจะกินก็ไม่ต้องแย่งกันกินรวยหัวเรียวดีกว่าครับ
1: หัวเดียวเหรอ
0: ครับ
1: อ่ะหัวเดียวก็หัวเดียวอ่ะ

0: อุ๊ยยาอุ๊ยอายะอาจารย์ครับ
1: อะไรอีกอ่ะ
0: ไม่ต้องขับแก้วดีกว่าครับอาจารย
1: ์บ้าก็ตะกี้นี้ลือบอกว่าขับแก้วด้วยนี
0: ่คือผมเพิ่งคิดเลยว่ามังกรทักขับแก้วคาปากอยู
1: ่เป็นไง
0: มังกรกินอะไรไม่หลายปู่เหลียวมังก็หิวตาสิครับไม่ขับดีกว่าหน่ออาจารย
1: ์ไม่ขับเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่ขับไม่ขับ

0: 哎呀，我참아아아장ครับผู้ผู้เหลียวกองครับอาจารย
1: ์อะไรอีกเล่าเอ๊ลือนี่รบกวนสมาธิจริงๆเลยนะ
0: คือผมคิดว่าไม่ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บก็หลายครับ
1: มังกรมันก็ต้องมีเท้ามีนิ้วมีเล็บถ้าไม่มีมันจะเป็นมังกรได้ยังไงฮะ
0: เป็นล่ะสิครับอาจารย์อย่าเถียงผมอยู่เมืองจริงมากองรู้แต่พญานาคสี่ยังไม่มีเลย
1: ไม่มีเหรอ
0: ครับ
1: เอ้าไม่มีก็ไม่มีรำคาญจริง

0: 呀，折了啊！แน่อ่ะตายจริงๆอ่ะอาจารย์ครับหยุดก่อนนะไม่หยุดต้องมีเรื่องแน่เลย
1: เรื่องอะไรตีฮะ
0: มังกรไม่ต้องมีเก็กก็หลายครับ
1: ปัดโถตีเอ้ยพอเลิกๆว่าไม่สักไม่เสิร์ฟให้เรื่องอีกแล้วลงอีแบบนี้ต่อไปหรือก็คงไม่เอาหนวดไม่เอาเขาไม่เอาเขี้ยวมังกรถ้าไม่กลายเป็นงูเขียวอย่างดีมันก็เป็นได้แค่งูดินหรือก็ไม่กับปลาไหลเท่านั้นหรอวะไปพ้น
0: ลีครับอาจารย์ผมจะไม่ต้องเจ็บตัวเข็กจนตายไม่เอาอีกแล้ว

ขอเพลงเข้ามาจากน้องรปภ.นะครับฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลาชื่นชอบสายันสัญญาให้ฟังกัน2เพลงเพราะขอเข้ามา2พระนานเพลงสำหรับฟ้าไกลดินเก็บเศษแก้วฟังแล้วก็อนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งไทยกันไปนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยาเรดิโอ 88.75 เริ่มต้นขึ้นมาก็เพลงที่ตกค้างมาจากหมู่3สติงหม้อของอาจารย์เพลินพรมแดนและก็สายันสัญญาต่อไปก็เสมาทองคำปราณีที่รักโสภาใจดำและก็เป็นรอบหมอของยงยุทธเชี่ยวชาญชัยฟังกันไปกับน้องริมคลองสำโรงอีก4เพลงถ้าหากว่ามีคนขอมาเพิ่มเติมเราก็จะให้ฟังกันตามเวลาที่จำกัดนะครับอาจจะคนละ3เพลง2เพลงต่อไปตรงนี้ก็ยังว่างกันอยู่นะฮะหัวใจยังว่างกันอยู่ไม่เป็นไรเพราะเรานั้นอนุรักษ์อันลูกทุ่งไทยด้วยกันก็เป็นประจำละวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 5:00 นจนถึง 1:00 นโดยประมาณซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางดันสงขลาลุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์และก็ทางด้านของรีสอร์ทเปิดใหม่สุธาชาเล่อยู่กันที่สิงหนครสงขลานะครับขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาเสมาทองคำครับธาตุแท้ของเธอปราณีที่รักโสภาใจดำก็ฟังกันแบบฉบับของลูกทุ่งที่เป็นลูกทุ่งเก่าเราชอบนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง

ก็มาฟังเพลงยุคแรกๆของเสกศักดิ์ผู้กันทองนะครับก็เป็นนักร้องเสียดของครูฉลองผู้สว่างอีกคนหนึ่งโด่งดังมากับบันไดสามขั้นขันหมากเศรษฐีโสภาใจดำและก็กลิ่นฟางนางลืมนะครับก็เป็นนักร้องที่เสียชีวิตพร้อมกันกับทางด้านมนต์รักขวัญโพไทยส่วนเพชรโพธารามนี่รอดเพราะว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์นั่งอัดกันมา3คนนะครับปี2527แต่เขาเป็นตำนานที่โด่งดังกันมานอกจาก3เพลงที่ว่าแล้วก็ยังมีเพลงของอาจารย์ชลธีทานทองเทวดาเพลงก็คือเพลงที่เกี่ยวกับทหารฐานอากาศขาดรักหรือว่าจะเป็นไม่ตายจะกลับมาแต่งอะไรตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวประวัติสั้นๆย่อๆของเสกศักดิ์ผู้กันทองชาวจังหวัดอ่างทองวิเศษชัยชาญนะครับเราฟังกันไปคุยกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับยงยุทธเชี่ยวชาญชัยอีก4เพลงน้องสำรงน้องสำรงก็คือริมคลองสำรงอีก4เพลงเป็น8เพลงอีก30นาทีคงจะทันนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงที่คุณขอมาทำไมบังเอิญทีมงานบ้านบ่อเตยหรือว่าแฟนเพลงอื่นขอเข้ามาเราก็จะลดหลั่นกันไปบ้างนะตามธรรมดาในการแบ่งปันเพลงเก่าเราชอบอนุรักษ์หานเพลงร่วมกันเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งจากวิยาเรดิโอ 88.75 กับสมหมายคาสุวิทย์บางดานสงขลาบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงหลังรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์ซ่อมได้สบายมากหายห่วงโดยเฉพาะช่วงล่างการันตีกันได้กับสมหมายคาสุวิทย์บางดานสงขลาซ่อมได้สบายมากนะครับปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้0624565556อยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานและร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กลองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันที่ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลา0813574245มาสิงห์นครก็แวะพักผ่อนสบายๆครับรีสอร์ทเปิดใหม่นะครับนั่นก็คือรีสอร์ทสุธาชาเล่รีสอร์ทนะครับอยู่กันที่อำเภอสิงหนครนะฮะบรรยากาศน่าพักผ่อนเพราะเงียบสงบสำหรับท่านที่เดินทางต่อหรือจะแวะพักผ่อนและก็พิเศษสำหรับลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันนะจะมาพักค้างคืนบริเวณสิงหนครก็แนะนำนะครับสุธาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยาจาก4แยกศาลาพร้อมสถิงหม้อไปทางวัดธรรมโคตรเพียงประมาณ300เมตรขวามือครับก็พบสุธาชาเล่รีสอร์ทเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำใหม่เอี่ยมเฟอร์นิเจอร์ในห้องก็ยอดเยี่ยมใหม่เอี่ยมนะครับพร้อมทั้งทางด้านของเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานกาแฟฟรีทุกห้องนะที่สุธาชาเล่รีสอร์ทอยู่บริเวณที่หมู่5สถิงหม้อนะครับบรรยากาศสบายๆเหมาะสำหรับการพักผ่อนเพื่อที่จะเพิ่มพลังกันต่อนะครับโดดเด่นเห็นแต่ไกลตัวอาคารสีเขียวขวามือนะครับจากแยกพร้อมมีความเป็นส่วนตัวสูงทีเดียวนะครับเครื่องทำน้ำอุ่นก็มาตรฐานสำรองจองห้องพักได้ที่0883958702สุธาชาเล่รีสอร์ทขอบคุณไปยังคุณฟังกันอยู่ที่หน้าวัดธรรมโคตรไหมก็อยู่กลางวัดเราดีเจออกใกล้ๆคล้องแหละฮะเป็นแฟนเก่าสำหรับเรื่องราวของยงยุทธเชี่ยวชาญชัยนะครับสำหรับทางด้านของคุณพี่ที่ฟังกันอยู่บอกว่าฉลองวิทยุเครื่องใหม่นะขอกำเป็นประจำนะตรงนี้ฟังครั้งนี้กันก่อนนะครับยงยุทธเชี่ยวชาญชัยหนุ่มน้อยลาบวชปัวริมบึงบัวกลางบึงฝนสั่งฟ้า
ลองดูเวลาก่อนนะครับทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกัน

ปลาปักกะเป้าปลาคมนั้นก็เป็นปักกะเป้าน้ำจืดนะครับบ้านเราปักกะเป้าน้ำทะเลนี่ก็แตกต่างกันแต่ก็ไม่แยกซะทีเดียวเพราะว่าทางภาคกลางนี่ก็มีเช่นเดียวกันสำหรับเพลงที่ฟังผ่านกันไปบัวกลางบึงเราให้คนสามเพลงนะครับเพราะมีคุณฟังขอเข้ามาอีกหนึ่งคนครับรอฟังกันอยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิอาร์เรดิโอ 88.75 ยงยุทธเชี่ยวชาญใจก็เป็นสิทธิ์ของครูสุรพลสุภเจริญนะครับสัจจะของชาวนารักพี่จงหนีพ่อนี่ก็มาเปลี่ยนเป็นขันหมากมาแล้วเพลงส่วนใหญ่ครูสุรพลเขียนให้เหมือนโปยเซียนเสียงทายนะครับก็แรกๆก็อยู่กับทางด้านวงครูสุรพลแล้วก็แยกตัวออกมาหลังจากนั้นก็เอาล่ะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังและขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันนะครับสำหรับทางด้านเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 เราคนจนสดใสร่มโพทองเมื่อก่อนก็ร่มโพทองปัจจุบันก็รุ่งโพทองนะครับคุณนายร่มโพนั้นเป็นมรรคไม่ใช่มรรคทายกก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นแม่ยกหรือพวกทุนให้นะฮะในยุคนั้นๆอาจารย์สดใสเองก็มีชื่อเสียงกันมากับเพลงที่เรียกว่าเป็นเพลงตำนานรักจางที่บางปะกงนะคุณผู้ฟังคงจำได้ทีเดียวนะครับสำหรับนักร้องจากจังหวัดสมุทรปราการนะฮะปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราชปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นสดใสโรจนาวิชัยนะครับตำนานของรักน้องพรในยุคที่3นี่แมวก้าวชีวิตเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเพลงยุคแรกนั้นก็นี่แหละฮะเรียกว่าคาดอยเพียงดินอยู่ในชุดนี้แหละเราคนจนนี่แหละครับและก็คนขี่หลังควายของดาวบ้านดอนด้วยนี่ไล่เลี่ยกันเลยนะครับอาจารย์ดาวบ้านดอนปัจจุบันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นอัมพฤกษ์เสียแล้วล่ะสิพอลูกสาวก็ดูแลกันอยู่นะยอรักสลักใจรักสถานดินสะเทือนนํามาฟังจากน้องริมคลองสำโรงนะครับก่อนคืนก็ต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการอีกนิดหนึ่งก่อนจะฟังเพลงยาวๆสำหรับทางด้านโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357นะครับสิงห์นครก็สุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมอ่องนะครับหมู่ที่5เห็นแต่ไกลด้วยตัวอาคารสีเขียวนะครับจากแยกพร้อมไปประมาณ300เมตรขวามือให้ความเป็นส่วนตัวเครื่องด้วยความสะดวกพร้อมนะครับสุธาชาเล่รีสอร์ทกาแฟฟรีทุกห้องเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานพร้อมทั้งทางด้านของตู้เย็นใบเอี่ยมนะครับนะเรียกว่าเปิดบริการ24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวสำหรับสุธาชาเล่รีสอร์ทลูกเรือสินค้าหรือว่าจะเป็นลูกเรือน้ำมันนะฮะจะมาพักค้างคืนบริเวณนี้แนะนำครับสุธาชาเล่รีสอร์ทหมายเลขโทรศัพท์0883958702สิงหนครขอบคุณมายาน้องริมคลองสำโรงครับทุกสายทุกเสียงเรียมเรียมมายาผู้ดำเนินรายการกันด้วย

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com